รู้สึกบรสุทธิ์ใจเมื่อได้บรสุทธิ์ใจก็ได้มีชีวิตBlessed is the fruit of thy womb, Jesus.